0: นี่ไม่ได้นกว่าชิกชิตาปนอกินทีนี่ว่าแกสำนอกิน
1: ค่ะ
0: นัวสิ
2: KPYT KPYU The Voice of the Basco Yaqui Tribe